0: 的爸爸妈妈有了呢。
1: 俺都当娘不了，我跟你讲完话，来给他留完话。啊，给你讲，给你讲个啥呢？你想我不讲啊？你想我不讲啊？
0: ดูป้าบังกะตาฝาหล่อทะเลเงาะดันดีเก๋เงาะผู้แต่ว่าดันอีเงาะปีลินประดันดันก็อังกระดิ่งอัดูอัดูอัดูอัดู
1: Man cia, jusia, wang baca ka, wang kang laki-laki, hingga bulia panah.